าตอนยังความมือตัดง่ายเป็นเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดตัวทำไรบิดาสุขศิษย์เพียงจุดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด่านดูเกตต่อไปจะตอนเดียวดูเช็คไม่ยังมาในงงในคุณทำมือตัดคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเกย์ number one ฮารูและซาฟูร์ education center โฮนี่เอาศิษย์เพียงมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุ่ยกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้เกย์ก็ต้องบิคลีฮาลีมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสวัสดามาบิคลีเอ้ยอะไรแบบนั้นสุบิดาเป็นชาวจูซี English language कक्षा को पनि व्यवस्था छ है कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टरको ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्दो दु इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा मकै आने ताके औ तालो बेतालमा हिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 0215547787 9942535541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड